0: sana kwa sana.
1: Mungu awabariki sana.
2: Kingurebe nota zona last morning hata natari kabisa. Ah kebendi kuna return yenyu borendo kimiga kirwa kimigirwa chikle mwa kusalbe enke batalwa kabu kirwa.
1: Yes. Radhi pol pol.
2: Chitana leto 622. Aya mwen koko se chitana let. Aya to magase chitana chitana leto 187.
3: Hey, mwen sa mala?
2: Hey.
3: Amuna le mwa kusalbe.
2: Kicha mega.
3: Amuna studio.
2: Bye bye uliwa studio.
3: Kuma fikra na nanya ni bobi se.
2: Aha.
3: Amo ade na mana matka juda la jang ka bagi mian ji jana ni bi kome gai la jang. Okay.
2: Kongoi. Kongoi kongoi ni atan. Emmanuel.
3: Ile mo nemye.
2: Nemye.
3: Kuma atan ni le man mere ni pangko beno le mo.
2: Aha.
3: Ina mana ni le mo.
2: Aha.
3: Ale ni gawa anga ba diga kope kebir banda na. Kongoi.
2: Kongoi kongoi. Geoffrey siapa? Geoffrey.
3: Le studio.
2: Bye bye le studio kabisa.
3: Eh iwa ba ke no lepka mot dengan kabisa. Na la bat ka kiru ko sanu ali. Ngai tu ramano gitu mu tata ke ngana lu gitu mu ko lo jing gitu aku itu ke gitu ane tu ane tu jobi ko je dia be gara amande o batu baba tu nai ngobe nai
2: gongoi
3: ongez
2: gongoi jora ni ato lenat
4: demo lemie
2: ni roba ko baga jora roba eh
4: ya munel kemel
2: kicha mege
4: amunde azal be nawa nama
1: aja mege gabzo aiwet Wai.
4: Amale ni tugu bag ni tugu bag ni do gu gu ba ga ji don ka biga. Ngo ji ro ba ma ta connect ni.
2: Kongoi kongoi jorwa. Mo ngin go son ni go go sile na.
3: Eh lemo.
2: Eh.
3: Lemo.
2: Yes jorwa yamne.
3: Ma ma no ni go. Wat kogi ma go ta go yugi nyai kilme. Ile ndiko still gara ko mat ko to gara nguni yo ngo teleti la changi mama non ago le ya mbota ko pet ngo tata ye geru era no to denge ngo la lo to mi ga era no gilme ngo mi sing ngo ile na por tar pane
2: kongoi kongoi mi sing jero ni atan Mr. Muranga
5: yes tuara amne lo ba studio
2: bye bye lo ba studio
5: ดาฟิซาเดโนตเนลินเนอร์โปรเจคเตอร์โปรเมทีฟิเวสแฮฮะกิมีนาโมนีมามานอนเนลบาเมอาเวจิมีกาเนติเอนาบิเซนาบูยองโกเมเตนจิไตเมอีบาราจิเนโกบูเตจิโจมาปิโนงาลิจิตาโกเลจิเลกาลิอาเวตากันโดแฮฮะโกโกโกเมเรโกเมกาอาริยากอรูเบียตูเว
1: อ่ามาเลยมามานอนนี่ปูริญาญีนี่เตโหนี่มีตอยเตยวีไงอันนี้รีบลาจังกูนะไม่ต้องรู้นี่ตอริปลาจังบ่ากองกอยลาปะนี่เลยมิสตัมรังอ่ะนะตาเตยอ่ะปะนะไลนิงนี่ยามนี่เอลบาเอลเบรดเอลบาเอลเบรดปะอารามเรเดยามนี่ซัลเดยสยามนี่เดกิจาเมเก
6: กันเนี่ยจริงพอมาดูชื่อเราก็มาเลยนะมานอนกูจิ๊กอ่ะเวรอกันเนี่ยจริงนี่นี่คือที่เจ้าพี่อาสาพอมาซีมากูก็รู้ที่ก็จะน่าจะลองกันเลยเล่นที่บ้านมึงโอ้โหมีอาการอะไรกูสิเด็ดที่กันเลยงอกูช่วยเราคือกี่วันแล้วกันเนี่ยที่กูก็ทราบน้องกับพี่ก็ยังรักพี่เราคือเนี่ยที่ยังอาสาสมัครกูก็รับนี่ที่กูคุณก็ตั้งอยู่ก็เรื่องนี้นี่ก็คือที่กี่สิบที่มีบ้านอยู่เรานะ
0: ikoutien akerat wiro ndumi
2: kongoi kongoi kongoi mising en yoton chelaliot
6: Salve
1: wai
6: yamune Salve
1: achame kei kabisa mambet
6: nete ilemo vio
1: niwe lakilimende
6: lemo ami anedili anedili japio sana iwe
1: wai
6: anedili japio sana kome tawira akwaje kaya baisio niku kone lako jaku tunbuto areti
1: ehe
6: ko ngalegas jau Salve yang lemo
2: kongoi kongoi jela liatin yatan Juliana
7: Emo eme, mo mune.
2: Kichamege.
7: Chamege liye bindabi biyagane kabisa.
2: Igo tuwe biga bindabi bitugul.
7: Ilo, gati ta yando lemo.
2: Ehe.
7: Oh, gati kabisa ako wale, igo igo togo lemo kabisa. Miyo ta yengene miro, kwa imuwe ka ine sorote tutye.
2: Imuwe ka maga ine takiwe direct sinyo toke baga kilwa.
7: Ano, lemo.
2: Ya mune.
7: Acha megeo baba narazi
2: bye bye kabisa
7: kiburan kilori ya saire ni mbasa gamia
2: ehe
7: lemo
2: en Juliana
7: yo
2: momecho
7: ga ga tuano lemo ga
2: mabe gite mama imane siwe
7: amo
2: aya Kongoi, kongoi, missing, kongoi, missing. Metua weni atan Juliana. Na atan wana tetu na atanipa busar nigili jini. Metua uklima ote digital man. Kimi tengi wachi, kimi gitigo nige. Agibendi pamoja kuna onetan. Emo.